อดสิวันฉันจะขาดซะฉันตาฉันก้านาทูจะคิดกินจีจะชดเคียกี่ขีนเลยอาจจะวิจัยฉันคิดกว่าสิจิตใจฉันชดเปล่าไอ้ฉันตัดสายจะคิดกิน